0: money is about by time, cold longer 100% and shock money come.
1: Above all, gooding there.
0: อ้าวกระดึงหมดที่ทําคือยังไม่พอกินเลยอ่ะอ่าวๆอ่าวหําไปสักขนาดมันบักสังขนาดที่บ่สรึงแลนแฮ่แต่ตาคู่อีอ่าอะนะอ่าวมันน่ะอ่าวโอเคบ่การขนาดมันจงชัดตาตกกุมซะขนาดมันสมบัติตาอ๋อกุมซะมันน่ะนะนั่นทางเองก็สิยังคุมมันน่ะอ๋อจะสปันเพลไข่ปังงูนะ
1: ก็ไก่มันนี่ใช่หมดตัวไปนี่ตะมันก็ไก่มีไก่มันนี่ถ้าชมดรไปต้องกันถ้าชมดรไปขอเลยตานานี่ไปดีกันอ่ะอ่ะอังทีนี้นอกเราออกทางนี้อังสัตว์แค่ไหนนี่เด้อตะมันมันอยากให้ตัวอัลกับพ่อนี่เลยอ่ะก็ไก่มันอย่าแม่นอ่ะคือแค่ก็เลยทั้งน้องไปไก่มันนี่ใช่หมดตัวไปนี่ตะมันอ่ะใช่น้องไปให้สิบเลยนะตัวอ่ะอังไหนตัวไหนเด้อทำไปเด้อตะคู่ไปทำไปอ่ะตะคู่ราชสบก็หรอกค่ะอังเก
2: อาชิกชาลกะดมาชูริมาโอลอจินิตาคูบริจัสปอฟาสคอลาร์ดินิเกียนบินิรซัมงอลสกันตอมาตามไทยเฮดะอังเกไฟดิชาบตองคนาไลกะนาออจราวบินคอรักเนาะฮัลโหลฮัลโหลวางเงินกะฮามอันดิบอร์กะฮามไอ้ดอร์กะฮามอีกะฮามตองนาลาบายอีกะฮามตองบายตองนึงซะกะดิอีกะฮามนอบายอังยังชิปซอนรปารานินตาคูรอบินดอร์เดอีรอบินดออีนอนอตางเตลีนะมาเนาะอันปันทับรุมรุม
1: เดี๋ยวนี้เนาะวันวางบ่วางเนาะเดี๋ยวไล่แค่หันจะงงข้ากบหรือว่าจะบ้านนี้กองเนาะมันรัวเดี๋ยวทำไปบ้านเนี่ยไปไล่แค่ไปเลยหันไปกลางเราต้องขนาดไหนไปอืมใช่ฮินดีก็บอกว่าต่อแค่ท่านขนาดนั้นนะอืมใช่ฮินดีก็บอกคือขนาดที่จะสั่นอะไรบ้างเนาะฮินดีขนาดที่นู่นบ้างได้ๆเอ้ยฮินดีก็
2: ฟิลิมีบุ้งมองอาตาบายขนาดจังหวะละบายขนาดตรงขนาดตรงฟิลิมีบุ้งมองอาแค่รองรองฟิลิมีตุจินาเดคุเซนอามุดิอาตาเนตุจินาเดคุโตนะตุจินาเดคุโตเจนฮารุซามงค์ดาดาฮัมไบโตตะคุอังนี่เนี่ยอ๋อ
1: เดี๋ยวดิคัดขายจะมาเนาะอินชาดิอินชาดิเดี๋ยวดิคัดขายจะมาเนาะอินชาดิบุญแล้วเนาะพาร์ทนี่นี่บ้างเลยงั้นไทยชินเอฟทั้งยักษ์เลยมาต้องสอดตันนี่บ้างเนี่ยชินเอฟทั้งหุ่นจอยนั่นคณะจังไงจอดตันนี่บ้างเนี่ยก็ยังมันไปกับเช็คก็สนุกสมบัยก็ชินกอกดุกต้องไงอาศึกจริงจริงแล้วลังค่ะกอกดุกถ้าโดนบุญน้องมาเลยอ่ะตั้งไงจ้านี่มาอ่ะต้องใหญ่ก่อนนึงใบบางดีลี่ก็ใช้ต้องเล็บปันดับรุ่มนั่นมันเนี่ยโอ้ก็บ่บ่ใครอย
2: gere do bo awai mung phayang to
1: acha acha o tabu nge nge tek tek acha ko do age ka phone is bo mne setup tong ta phone nge tabu nge normal age ni o je tam ang khina sri yang to phone ta je age ni je land phone dok to nge dibana omo hai tabu ka direct sang ko bai link khlai jak direct sang computer sa bono receive ma khayo bono login ma khayo log out ma khayo nge onek somoy abo login log out ni problem ngo hai ni ba kai phone ki cha problem ang ei manu ge tabu karib la ko kari do ham bai ham bai
2: di
1: bor ka ham di bor ka ham phadi nge jeng tabu ashik hal kadak ma shuri ma ulo or cham khana la na hai lo hai kok du khai pika kok du go thang lai nei ge na kok du ni ya golo ta isha na yen shapto hello Hello.
3: Hello.
1: Idi por kaham?
3: Idi por kaham ma'am.
1: Idi por kaham shadi.
3: Ang kampu chalan kitra shahari
1: chong. Ibi shurai.
3: Tabo, rita mong panda soli chong
1: na. Iyi, rita mong panda.
3: Rita mong, hindi doginin khanawa na.
1: Da shadi.
3: Ye dil lagi, dogini do.
1: Ye dil lagi.
3: Ye aro ni rita mong kokhain ke? Photo pay bus tera naam hai nirsa tak rita mong
1: photo pay bus
3: tera naam hai nirsa
1: photo se na acha acha